สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่6พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหยุดพักปฏิบัติการของสหรัฐในการรับประกันการเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มูซในทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมจะถูกหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นจะสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่เขาเขียนว่ามีความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์ขั้นสุดท้ายกับคณะผู้แทนของอิหร่านเขากล่าวว่าปากีสถานและประเทศอื่นๆก็ขอให้หยุดพักในทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดว่าความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่ว่านี้หมายถึงอะไรเขาเขียนด้วยว่าการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายอากาซาวะเรียวเซกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสตกลงร่วมมือกับญี่ปุ่นในการรับประกันอุปทานที่มั่นคงของน้ำมันดิบนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมในวันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5เขาไปเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสซึ่งเป็น2ชาติผู้ผลิตน้ำมันท่ามกลางความขัดข้องของอุปทานอันเนื่องมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซในทางปฏิบัตินายอากาซาวะกล่าวว่าเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟซาร์บินฟาฮานอัลซาอูดตกลงร่วมมือกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานต่างๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรสนายอากาซาวะพบปากกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสุลต่านอัลจาเบอร์ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอแนวทางต่างๆในการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปปริมาณจัดส่งน้ำมันดิบของสหรัฐอาหรับเอมิเรสมายังญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปและกล่าวกันว่าฝ่ายญี่ปุ่นได้รับการสนองตอบในทางที่ดีนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าบรรดาผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางต่างพิจารณาแนวคิดใหม่ๆในการส่งเสริมความยืดหยุ่นให้อุปทานต่างๆของประเทศตนด้วยการสำรวจเส้นทางต่างๆเป็นทางเลือกและเพิ่มปริมาณคงคลังเขากล่าวว่าญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตะวันออกกลางกับเอเชียและทำให้อุปทานพลังงานต่างๆมีความมั่นคงขึ้นอีกทั้งแข็งแกร่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรสเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นรองลงมาคือซาอุดีอาระเบียสองประเทศนี้รวมกันแล้วคิดเป็น80%ของปริมาณน้ำมันที่ญี่ปุ่นนำเข้ารัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง2กระทรวงนี้เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนข้ามทะเลให้ได้โดยเร็วเรือพิฆาตมือ2ของญี่ปุ่นและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆด้านการป้องกันประเทศข้อตกลงเรื่องนี้จัดทำขึ้นหลังญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเมื่อไม่นานมานี้ที่ตอนนี้อนุญาตโดยหลักการให้ญี่ปุ่นส่งออกอาวุธร้ายแรงสำหรับสังหารได้รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโร่กับรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นายคิวเบโตเตโอโตโรหารือกันกว่า1ชั่วโมงในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์เมื่อค่ำวันอังคารที่5พฤษภาคมในเรื่องของการดำเนินการกรณีความเคลื่อนไหวทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกนั้นรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงการต่อต้านคัดค้านของประเทศตนต่อความพยายามใดๆแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยใช้กำลังรัฐมนตรีทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำฉบับหนึ่งซึ่งรวมถึงความร่วมมือทวิภาคีด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศบุคคลทั้งสองตกลงกันว่าคณะทำงานที่ว่านี้จะหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนที่ชัดเจนเรื่องการถ่ายโอนเรือพิฆาตชั้นอบุคุมะซึ่งเป็นเรือคุ้มกันไปให้ฟิลิปปินส์โดยเร็วเรือดำนี้มีกำหนดปลดระวางจากกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเครื่องบิน TC-90ฟิลิปปินส์นั้นแสดงความสนใจอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้เช่นนี้จากญี่ปุ่น
1: อ
0: ตำรวจมาเลเซียได้กวาดล้างฐานที่มั่นของกลุ่มมิจฉาชีพและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมากกว่า 2,200 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซึ่งรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนตำรวจมาเลเซียแจ้งผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าพวกเขาได้บุกเข้าตรวจค้นฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรต้องสงสัยทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 2,251 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในการปราบปรามระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์พบว่าผู้ต้องสงสัยฉ้อโกง270คนจากทั้งหมด430คนเป็นชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงชาวจีนชาวอินโดนีเซียตลอดจนชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจกล่าวว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในบ้านพักอาศัยทั่วไปอาคารพาณิชย์และโครงสร้างอื่นๆที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อปกปิดลักษณะที่แท้จริงว่าเป็นแหล่งหลอกลวงชาวต่างชาติจำนวนมากถูกควบคุมตัวโดยต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกัมพูชาและเมียนมาประเทศเหล่านี้กำลังทุ่มความพยายามเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกลุ่มเหล่านี้หน่วยงานสาธารณสุขของสเปนประกาศว่าเรือสำราญที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอยู่บนเรือได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเรือสำราญที่มีผู้โดยสารประมาณ150คนตกเป็นที่สงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาเรือลำนี้แวะเทียบท่าตามหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ระหว่างอาร์เจนตินากับแอฟริกาใต้และขณะนี้จอดทอดสมออยู่บริเวณนอกชายฝั่งของกาบูเวดีประเทศเกาะในแอฟริกาตะวันตกผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและมีชาวญี่ปุ่น1คนมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือสงสัยว่าติดเชื้อ7คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3คนเจ้าหน้าที่ของสเปนแถลงเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าเรือลำดังกล่าวจะเดินทางถึงหมู่เกาะคานารีภายใน 3-4 วันแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือใดเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศตนนางมาเรียฟานเคิร์กโฮฟผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดและการระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่5ว่าผู้เสียชีวิตอาจติดเชื้อจากสัตว์ป่านางเคิร์กโฮฟกล่าวว่านี่เป็นเรือเดินทางสำรวจและตอนนั้นหลายคนบนเรือกำลังดูนกพวกเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมายดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาติดเชื้อจากนอกเรือจากนั้นก็มาร่วมการล่องเรือองค์การอนามัยโลกยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในกลุ่มผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาแต่ระบุว่าการติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับมูลและฉี่ของหนูและการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนั้นยากและเชื่อว่าความเสี่ยงที่มีต่อคนทั่วไปนั้นอยู่ในระดับต่ำจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ
2: ตักซังอริมัสเน
3: สุโกยเดชโคเรวาซาราซาราเฮียโคเรวาทสึยากะเดรุไทป์
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ。
2: たくさんありますね。
0: มีเยอะแยะเลยนะคะ。
1: แล้วอายากะก็พูดว่า
3: สุโกยเดชโ
0: อสุดยอดเลยใช่ไหม
1: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
3: これはサラサラヘア
0: นี่ทำให้ผมสลวย
3: これはツヤが出るタイプ
0: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
1: ทำถามว่า
2: へいくらですか
0: เท่าไหร่คะ
1: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
3: เซลって書いてある
0: เขียนว่าลดราคา
3: 聞いてみよ
0: ลองถามดูเถอะ
1: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
2: すみません
0: ขอโทษค่ะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
1: ทางพนักงานตอบว่า
4: 9900เยนです
0: 9,900 เยนครับ
1: ทำตกใจและพูดว่า
2: เอ๊ะ高すぎます
0: เอ๊ะแพงไปค่ะ
1: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
0: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
2: このドライヤーはいくらですか
0: คำว่า
5: この
0: แปลว่านี้และ
5: ドライヤ
0: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
5: วะ
0: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
5: いくら
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
5: いくらですか
0: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
5: これそれあれ
0: เช่น
5: これはいくらですか
0: นี่เท่าไหร่คะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
5: ่これそれあれ
0: ด้วย
5: このそのあの
0: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
1: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
5: อิกระเดสกะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
3: すみませんこの炊飯器はいくらですか
4: 8700円です
0: และนี่คือความหมายครับ
3: すみません
1: ขอโทษค่ะ
3: この炊飯器はいくらですか
1: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ
0: คำว่า
5: ซุยฮังกิ
0: คือหม้อหุงข้าว
4: 8700 yen です
1: 8700 yen ครับ
0: คำว่า
5: เอ็ง
0: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
1: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
5: あのあの
0: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
5: イヤホンイヤホン
0: เชิญครับ
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
5: 10
0: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
5: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
5: ้10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
5: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม
5: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
1: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วยยักคุก็จะได้นิยักคุ
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
5: 300
0: 600ออกเสียงว่า
5: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
5: 800
0: ไปถึง1,000ก็คือ
5: เซ็ง
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ 3,000 ออกเสียงว่า
5: 3,000
0: 8,000 ออกเสียงว่า
5: 8,000
0: การบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น 1,234 ออกเสียงว่า
5: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へー、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
1: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ10,000 เยน
1: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
1: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มี

0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
1: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan